0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3ZZZ 92.3 FM.
2: 여러분이 중요해지 그들은 같은 종풍지 저 어머니 주원들 나야 서동 주어 3ZZZ 멍도 할로 외모 할수록 너 유다 자도 저도 못자 샷도 녀도 시허 녀도 대체 오스트랄리아 하우도 증명분 열리는 와 대체 세대 이 종류 지금 되는 자 원녀도 저토로 대체 여도 공의 녀도 다키노 대야 슬리저 대체 뭐 몽녀 슬리 아메리카 대야 캐나다 파이키 수어 대녀라 대 파마 대 백구대 구처 대체라 주어 녀라 대 르루 대체 뭐 배제 몽무 그나 그하 เดี๋ยวว่าเตียนเนี่ยตัวกงอือเนี่ยตัวตะกินเนาะเตียยะลินหุนเนาะอือมัวมีจีซอสื่อเตะเกลอเจพูโตอีจงเนี่ยตะกินเนี่ยจาตัวกงอือเนี่ยตัวตะกินเนาะยะเนลังเตมลงตาฮอสัตเทาเกลอเจเตียฮอสันตอสัตตงตัวเดือดถ่าหล่อหล่อรู้ชื่อเฮาตัวอือจะอย่าชัวเอยะลินตัวสัตตงอือเนี่ยตรงจะเนาะเดินเนาะจะอย่าชัวโปรอีจีอีจัวอเป จั่วปล่อยชีจั่วไปเห็นต่อตัวใจใจกงเนี่ยตรงตัวเออให้สะต้องจั่วตั้งรัวหัวด้วยจั่วเนี่ยตัวตะกินเนาะไอ้ยะลินเนาะนู่นน่ะกูยะนุตียี่ตั้งรู้ยี่ลี่จังอัดเสียงนึงก็ตอเดี๋ยวน่ะกูยะตัวสังว่ากูยะตัวสังย่าอืมยะลินเจนู่นน่ะเออ อย่ามัวมีใจสอสื่อเจวันเต้นเดอมุมลงอีร่าอย่าชัวเกลอเจยัดตุตะกินนอดจอทันเดอมามุมลงสอสื่นเดอเปตุตุนเทสอสื่นยัดตัวหอสอตังจัวมุมตัวไฮลูเนาะ

哦，不大不还得染了呀 ，H 里头呢，但是只要要哦买东西呀，染了哎呀里呢，我得有么给了热着加弄，得我都太多，而且嘛，看铁个都个染哎，哦嘛，么着着里路里边等待呢，哎，我得个要去耍里家着，边都啥东西哦。也里呢，一种年纪个的那家呢，我这里说，共和的都差大了嘞。也里呢，不懂俺那些年一些黑子么做共和，就都说年是里共和熟悉的呢。也里呢，那些都俺多那几个，可是俺多这里。เราสามตัวจะชื่นหนึ่งตัวเก็บปลาเตปลาเตยนี่ตัวเป็ดสิงคอนเสิร์ตอย่าตัวจังเหมือนบุญอย่าลืมว่าที่จะเชื่อแต่เนี่ยว่ากูเชื่อใจลีว่ากงหัวตัวตั้งใจเด้ออย่าลืมนี่ตัวน้องชั่วชาชวนเจ๊เก๋าเนี่ยอยู่ถูกว่าก้าจะเนี่ยเชื่อใจตัวมุตโตว่ากงหัวตัวตู้สาวเนี่ยเด้อเนี่ยอย่าลืมว่าที่จะเชื่อในเรื่องจริงเราทอหากเคยโดนเนี่ยจะทั้งเจอเลย

0: ยาอีกคนเนี่ยจะก็เดินทางจากโตอีกคนเนี่ยจะก็เดินทางจากเนี่ยชิงยาคาเดือดตื้อโซนแต่ตัวเนี่ยเดี๋ยววิเดกงหัวตื้อมัวเออช่วงน่ะกงหัวร้อนเนี่ยเราสังเวชทุเรียนเราจะตาเจียวมั่วปมตัวสังกุสเลนว่าจะตัวจริงบริสเบน เอเยลีนอเจตือหายมุดเปลือยแล้วตัวเตาเปลือยเบตัวเลยเอเยลีนอเกหูชิดทารอนยัวเทียเจเนื้อคือเนื้อหูต้องมูชิดทาเจตัวลีเปลือยหลังซื้อเจเยลีนอเสด็จคือเนื้อคือเนื้อเจเยลีนอเทียกงหูมอลูชื่อเจส่งเธอตัวมุดโตเน่เอเยลีนอเนื้อตัวตื้อนอเจเนื้อโชค ก็เกี่ยวตรงเดิมไปเลยโชคเกี่ยวตัวเล่นเลยงานนี้ได้เลยตัวมุดตัวกงโหไอ้กงโหมาเมื่อว่าชีสาเชเป้สังเมียวเบนอ่ะสายตัวตัวเอโมซามุดตัวเราจะเป้ไอ้ทอกเกอร์ไอ้ที่ทันทอเชเลยไปตัวเดิมตัวเตยตัวตัววัวกงโหล่อเราจะเป้ลีเป้ชงตันเตนะไอ้ขนาดเจียอยู่ว่าเมื่อสาย
1: หูเสด็จตัวสายเจียชัวตัวลีเป้ปล้องหลังซื้อเจแต่ฉันนั่นล่ะเขาเจอว่าหูเท่าเสด็จตัวมุชิกงตลอดกิกิลีเท่าเจเนี่ยเขาว่ากงหัวเราชิมว่าเท่าอย่าลืมนะเจเท่าว่ามัวขอเนี่ยว่าเศร้าจะหูเราเจชิตานแต่ว่าจันทร์ได้เจตัวเสด็จก็เท่าอีเนี่ยยังยี่จ้อเนี่ยอย่าลืมนะก็เนี่ยน้อจะกัดชิงกาจะเจงตัวมุตุนหูน้อหรอชิตาเกียโจติตาเกียเราต่อมือเตะตาเกียมัวเกะเกะใจเนี่ยโจติให้แล้วโจเท่ามุตสายเท่าไอ้เนี่ยงาตัวมุเป้เที่ ล่อจ่อตันทไปจอมงยะติเจออสเตรเลียนอลอยาตันเตยาลิซีนอมูจะชิจมลองสอสือดนดินลอนเดอร์ซูจายา
2: อันนี้ตอนนู้นนอนนี้ตอนนู้นต้องเป็นปิงนะหรือเป่าหัวฝึ่งดาวสอดเสร็จสอดลิกชาดิกรีสนี่ตอนนู้นสันเดย์เราจะตากียอลานาชาวมินจีสอดสลิกเปล่านี่ตอนนู้นมันเดตันเดนนะยอลานาชาวที่ยังเก่าสอดสลิกเปล่าที่ยังกูเชียนี่นี่ตอนนู้นต้องเพรสไปยศชิวชันดูสอดสลิกหนึ่งกูเปล่านี่ตอนนู้นต้องสินี่ยศชันดูที่ยังกูเชียสอดสลิกจัวยาตัวเจ้าเข้มไปเป่าหัวโดเรียฉันดูดีสัตว์สลิกเปล่ายาตัวนู้นหัวบ้าอยู่ฉันดูฝันดาวสัตว์สลิกจีนู่นน่อยนู้นเติบโตชาโตก็เป็นที่ดีเชิญสอนนู้นปังโตชีโตไปช่วยยินเดียดีจงดูไปบอกโตเท่านั้นก็จีเดียดีปอกเก๋แต่นั่นไม่ยากยิ่งเจียสิหลงยาตัวนู้นน้ออีดอกอีดอกเราสวยก็เปิดตัวลีชาจุสิเนี่ยอเมริกาอีเดลาวสวยก็ปะตอลีกอชีเชจุปะตอลีโตกิเนี่ยละจัวอีเดลาวสวยก็ปะตอลีนงกเป็นบาเทนก็จัวซาตานเนี่ยไทยเทียอีเดลาวสวยก็ปะตอลีกออีซังอีชีปะชีออโดเนี่ยยะลา